0: ลุงก็คุมลิงบนสร้างและดันบินกับคาเปียงได้กำดิ่งลังหัดดำดวงรูปของแกลเดมังหะแกลมเราและดันหัดดำดวงสับลูกดวงรูปดักลักลำหัดดำดวงรูปในมอตุมตาสนัยกระเสียมลองปราจุคลีลันตุมหัดดำประพนก็ยุ่มลันทนใจบดดับลุ่นนำจารดักลักเอิมเทอร์มอยเปดดับลุ่นตะปันในปอนำเป็นตัวก็ยุ่มลุ่นตะปันในกลับรักเบิกุมตุมกระรักเบรจันทำจารดักลักละหมอกแหลดดีกยานเอ็ดกจับลำเดกตังเลยงะประตุยตัวควยมักลังแกลกหันสนะเซมไลกลันจารนาคาเกาปอกระดาตุบังเราลำเดกยานปรอกนอกริงกนงลันปุ่นตุมตัดนันสนัยมรอในฮิปุลมาประมรดเรามังจารตักลักมาประหังตุมสาฟารกันนังประรุมตังและนันตุมกันนังทารประยอดตุมมรดชารประจิวโนจุคลีลันกันตุมหัดดาประพนกริงนังเหาะจารและนันประบาปีกำละเอดโตเตตุมฟาลบนสังรวมกราเวทกำเดบนสังยอดลำหัดดาประดงชี้หัวตีเงื่อนเท้าลำกันนังกิจการประดังจารขยังกว่ากิจการกันนังประสังจีอาจารนาวเตียนุกมาประนำเพชรละมอดุมดงชี้วิญลือตันลำกันนังกิจการประดังจารควาเกรียดลังวัลตุมกราฟูเอียนดาวบ่าวมิงลำกันนังกิจการประดังจารควากันนังประดังฟัลตุยหัว
1: ลอยชิกลายเปรตเท้าตุ้รอยกระจุมลันสปันเอเตตลบลุซารอยลอยงานดับประปะลุเอมารอยมนำดิมาประจิวโนจุกลีลันลูดับประโมบาวิตและปวตุตื่นลำนันอิลันกระตอยหังเอกสิกระแดนาตื้นกระเปียนอันหายแปเจ้าและตุปันปลุกจุกวัดปะปลุกนำกระแดตุลันและจุกลีอิลันกระตอยหังเอกสิกระแดลิรมตุยหังตุยอันตุยหัวโมไอเปตุปันปลุกกระแดตุอันดับ

0: ประวันงาตีวันบุญปรังเราทุ่งตีหัวมอตุบันปลุกกวัดนำกระเจิดตุดึมตาพนกะวันบุญแสงหน้าทุ่งมอตุบันปลุกเรากวัดตุบันปลุกสากระเจิดตุปลุกรำปิมไรกลายมาพระกะแองควาคิดไกกะนังพระสั่งเจแอโฮทิ้งเวียงเท้าเอวไล่ตึมกะนังแถมพระเลาะเชมกลางวิทยับนัดพระปิมกละหอยมลันกระเตินงะตุจิงดงชีปิมยะก็เลยละงะดับพระปะปลุกเอมาหอยมลำอเมาเลาะตุกลูโอปีพระกนวลูกะยวนันตึมกะนังแถมพระสะวันดึมกนังพระรูปดังปีมดิกตังกุบปิดห่มเท่านานาปูตุตื่นลอยงะมาห่มเท่าไกลเหล็ดลานมองไปบินเซมกระจังไกลลอยงะหันดับพระโยชีเริ่มลันกะจ้ามองปูตุตื่น
1: จารดักลักลักลอมเดกตังปรมจุดชาอิมทือกลายไปกุมตุมกระไปตอนนั้นเป็นเสริมตลักลายเด็ดลานดูกลายจะกลับไปดุมหันดับพระมารมาลอยงะและนั้นดิมลาบตุตื่นอาจารย์ลำลานกจุตุนไตปดอปลนำจารตุเองอรัมอารเปรตุเปเลกดัวหัจจปรวะหอยนปรักบายวกับรอลำโปรด้วยตุตลับลสปาในกลายตลอยตุเฮกลับรักมเปตอนั้นมกรัมเล็กแลตุเปเลกตลอหัจจปรวะเต็งเปตลำกจุมลานอเกาะทุนไนจารตักลักตุเองอรัมอารเปรตุเปเลกตลับลสลอหัจจปรวะหอยนปรักบายวกับรอตุดัวปลสตปาในปอนำเมตุสปันปลวกจุเฮกลับรักจารลำกรัมเล็กแกลดูเปเลียห้องกลอบลุนนำหัจจปรวะลำนันปลุสหัจจปรวะมดีนอปรักดูเปเลียเฮเบสไซปอไปตุสปันปลุกจุเฮกแกลปรักมเปตองเอมเธอกแกลบิกุมดุมกราจารลำเบนกะเซมลำเซมละแกลเลลันกะดุมหัจจปรวะลวยงายมืดโทระในด้วยตุปลุหิมาลำตลายตุตปันปลุนนำหัจจปรวะมอกแกลกุนกะปักมอมเซมกราละตลอนังหอยนอเปเลียลำโปรดลอบลุด้วยปอนำเมตุกจุปลดลอยแกลปรักเฮงาวกอนันสายตุกจุปลสหัจจปรวะมอและมดักมเซมกราลวยสิเรมลันกะจ้าปลุหัจจปรวะละคืนเท่ากะตุมกะนังทารปรวะโยตุมกะเซมตลังกะตอละมดักมเซมกราจารกะตื่นงะรวยปรอมเซมกราแกลดเลดลานกะตุมหัจจปรวะลวยโยนังติงะลำทุนตวยปตอปลุนำมเปตนันมกบมเปตทองตุมกะนังปรอกลตุงเอืองมเซมกราตุมหัจจปรวะไอกานังติงะมังนันมลิมราปรอตุมกรารุมกวบดิกยารปรอกะนอกแกลดิปนตาลำจารเลยสิกันนังพระกนุกนากบาร์ปลุกซาบรอกันนังพระลำจารตักละละมานังดีกยารเหตุกจับนังห้องไกลจังกับพระเปียวลำประมกรามจิงแปลมเนียกรมดิบนสร้างกันนังประตุมกรามเนียมไป
0: ดูจิมลันกจุทุนตัวไอปัวตบลุนำไอนอกพระครุยมกบมอลำโปรซาไอตุกจุปลุกไอมาไอปาวปะไอตุไกลพระดิปะกวัดสปันปลุกเหล่าเจตุมกะหังกนาลชีทุนตัวไอปัวตบลุไอมาและนันดิปลุกนำกวัดตัวเจตุมกะบึกในทุนที่ปรักประจันมอตัวไอตุสปันปลุกจุไอปาวตัวไอตุไกลพระดิปลุกกวัดเหล่าเจตุมกะหังกนาลชีทุนตัวไอปัวตบลุไอมาและนันดิปลุกตุปันกวัดสปันกเจตุมกะหังบึกในทุนที่มังนันเปรบุปรักประจันบรึมอปักปรังรวมกบดิกยาประตุมกรากลายติปตาลำจารอาจารย์ปรักประจันที่กนังปรักรวมในกนับญาจารมอไอเป้ปลุกนำไอปอยกลายปรักดิปลุกกวัดนำปลุกปากติดตุ้มกะขนาดชิทนตัวไอปอตะปลุกไอมาบินลุที่กระดับประประจันกะกวดใส่บุญกนับเกี่ยมบุญกนับมเซลประมาแปะแอตุเกรมแกงไกลตุจักวารงกะกริงบุญแซงเล่นันประจันกะได้เรมพระได้เรมพระรวมกบไกรลังจักและทิพย์กำนิกนับใหญ่ลำจาร
1: มดิหนึ่งจักบรมตมจัดสังหรเกิดตัวเกิดเรามรอกลายเบกับและหนึ่งจักบรมตมจัดประฟาตุมกริงฟลและอันกระตุนมุดลำกรุบดวบลิมาบอจารบนปรังมอปองติ่งตุมลำกลายไปลงด้วยเรมสังหรเกิดเรากัดเลือนิตีลำกลมลานั่นจริงไกลกระจักมังจารตะลักกระตุนงะลำเกิดทุนตัวบอดวบลุนำตัวบอดหลบลุ เปียเหลงะกนุประสันจิอาจารย์ตักลักมอลหัดดำตรนโรดลอยตุ๊ดลาบลบปะมกลำกลางนำกรุบในมาประพนลำนั้นเป็นเดกตังไกลเกิดไกลมังตุมเกลกนุประดังกนุประสันจิแอมเดกตังปรำพาเกลมผ่านนังเตงะมกบหังมอหยับนกนังนังยัวในมาประดิหนังจักไอปุลกนัดดุกระเด็ดลังนำโต

0: រួមតោះរាំឌីនឹងថៅកកណាទូណែមតោក្រិញក្លេតឡានបាយកត្រឹបនឹងរមរោកត្រឹបនឹងកណមរោលំក្លែក្រេតឡាំងតោះរាំលេដំឌីកតាំងកសិមឡាំងប្រំតំចិត្តសង្រាំអារត្រូវធុនដៃបតឡបលូចារតកលកតឿនឌីណោះដេះរាំរៈរួយរាំហាត្រប្រំតំចិត្តសង្រាកកសាម៉ៃបេះតប៉ាន់ពុះតប៉ាន់ក្វៃកជុះកត្រៃតូរួយរាំហាត្រប្រំតំចិត្តសង្រាកកតួម៉ៃបេះតប៉ាន់ពុះតប៉ាន់ក្វៃជាមាកត្រៃតូឯណោះដេះរួយរាំសង្រាកកតឡោក្រឹងឯបេះតប៉ាន់ពុះតប៉ាន់ក្វៃជាមាកត្រៃតូលេណន្ទុកឡំក្របដបលីមាចារបុនប្រងម៉ប៉ងរួយរាំសង្រាកកតឡោកត្លឿននីតិឡំក្លួមឡា
1: មរណៃទេវលទុយហួរឯពលពេកុំឌីងឡះម៉ាវលទុយហួរលេណានីពលពេកុំឌីងឡះម៉ាសាកងហ្វូមកំជីនឡះក្លែពីមជាមជីងកលធុនទេបតបលណាំទេបតឡបលុ
2: លយហន្តប្រពេកុំម៉ាប្រផ្លាស់វ៉ាទួនណាគឺធុនទេបតបលណាំទេបតឡបលុទួនណាមរាមឌីកតាំងក្លែគុំគប់ហំធំណិចម៉ាប្រទុទឿនបេះក្រាមឌីប្រអេពលយាគប់ពំពេតនតរមកម្មណិចមប្រមរោលេតអានពីគុំសិមណាពោះងាមនឹងលោកម៉ា
1: ឡាមេបេតអបលីម៉ាធុនីកោកណាត់រុខាន់លិងហ៊ីពូលកាយម៉ាប្លសាឡាំកណងប្រកាហានចារតក្លាក់អត់កៃចាប់អាយទីកានរះហកោហចានពះទុយទួកុយម៉ាក្លាំងក្លះកាហានសានសៃកលាន់ចារឡាំទុំធុនឡានសួយម៉ាន់បេតកត្រឹកកាងណាន់គុណារុខាន់លិងហ៊ីពូលកាយម៉ាប្លសាម៉ូសាក្លែមិនណាន់ឡាទុយទួប៊ូលេណាន់ប៉ាវិតក្លាំងក្លះកាហានសានសៃកលាន់ចារវិតធំបួនសាងកັບយុយតិកើ
0: បងធុនតៃបោសាទរៈណៃហ៊ីពលកាយម៉ាប្លុសាទុយទោះប៊ូកុយម៉ាក់លេះម៉ៅកជិហ៊ីទុះណាំប្លុសតប៉ាន់ក្លាំងក្លេះកាហានលិងលែនអានឌីសក្រែកណោវៀតណាមសានសៃទីមូលដុលការីឡាចារកម្ពុជាបាវិតចាងទើរទេកពុទ្ធសាទកាហានសានសៃកលាន់ចារចារតាក់ឡាក់ហើយចាន់លំយ៉ាងខងធុនតៃបោដបលីម៉ាតៃបោដបលុណាំហ៊ីពលកាយម៉ាប្លុសាទុយទោះប៊ូកុយម៉ាក់លេះក្លាំងក្លេះដបលុកជុះជូកាហានសានសៃទីកម្ពុជាលេដាននាំជូកាហានសានសៃលំឡាចាលឿងហដប្រអីម៉ៃទុរឿមឡាំទុយទោះកុយម៉ាក់ឡាំងក្លេះលេដានពីមក្លាក់ណាន់បួនសាំងភុនកាហានសានសៃកលាន់ចាដមីពលម៉ាប្រឡាមីពលកាយម៉ាប្លុសាមកបំពេថងដមប្រកាហានសាវលកសៀមឡាំងបេមក្លាក់ក្លែមរោទេសេទុទួសាវលលំចាមិនបេតងណាន់បោះប្រងក្លែទុយទោះមងទុំក្លែមធៀបបួនសាំងហឺមថោហងកណាត់រុខានលិងអ៊ីពូលកាយម៉ាប្លូសាកណងសាក់លែហឹមថោឌៀតទឿនមើក្លែទីទួកាហានសានសៃកលាន់ចារមរាម៉ោះឡងហាទោះកាមកក្លែទុទឿនតាម
1: ក្លែមអាក់សរៀងដាក់លាក់ទុនតែបដបលុណាំមរាមកំជីមរេបលីម៉ាំឡានសាប៉ាន់ទោះក៏រេតំឡានតាប៉ាន់ទុនតែបដបលុណាំហងលូប្រងអប្រងចាក់ម៉ាក់
2: សាលំទឹមក្លែកញ្ញំភុនមឹងក្លែមអាកណាន់ឡាហន្តរប្រងាបេះមកក្លែទុយ៉ាប់និងគ្វីនហេតកត់លឿនក្នុងរឹងឡាន់អន្តេពុយមោវងទាំងនឹងទីខ្លួនទាំងសោរៀងលួយទីទីក្នុងរឹងឡាន់លំអកោរយព្លុះណាំឡាន់សបានហឹងអីម៉ាទុពោះអន្តេរយហ៊ីវលំអីឡាន់អីឡោកាពីមភុនមកុំជីងក្លែមអាកទុំកណ្ដងធម្មប្រយោទុំងិតកែលេទុំសាវលដបផាអ៊ីឡានកតោអ៊ីឡានកែទេតោកានេរូកញ្ញំក្រេមកាំងកលៃដបណាំងកំនិបួនសាងលេណន្ទុយងឿ
1: អរណៃអនហកលម៉ៃណាឈីបឹងណាំប្លុសសៃបោទុះកណ្ដងប្លុសឡៃបោប្រខ្លាំសាគីឡូក្រាមប៊ីណាប្លែមនឹងបឹងកំនឹងរស់លេណាំនឹងយំកាន់អត់ក្រឹងណណយណោះយំខាសានានលូកសៃអត់អត់ទុក្រឹងមើប្ររំនឹងមកនឹងប្រកពលីយកគូបលេណាន់មិនទេកតាំងនៃក្រងក្រេតឡង់កំនឹងពរង
3: អេងាមកក្លេតលេតឡានកេណោះជីមនុយរំនឹងលោកលួយងាណិតរងណាន់ឡាប៊ីមទោះបារងគ្រីអេតាមយីកម៉ានក្លៃរ៉ាប្រយជុរកវារងលេណាន់រាំងគ្រីពីកចាប់ប្រមុតកពៈវារំនឹងកញ្ញាំរកទៅបកម៉ានក្លៃរ៉ាកំនឹងរងលុយស៊ីកណ្ដឹងគ្រីតឡាំងប្ររំនឹងចារប្រេថោលំណាំឡានអកធុនទេពតបលុណាំក្លែរក់តានអេប្រោះអ៊ុនចោពីទើបឡារលេះកើលុនុកកាន់ធម្មចារងាក់លុចិលីលុប្រកាសងាន់កត្រឹបនេះបួនសាងកយុណាន់ប្រក់លោកឌីមឡារលុហត្រនិចរំកាំងកម្មានក្លែរះយិងប្រកាសយុផិនដំប្រេមនឹងរងទើបកម្មានក្លែរះមរក់ក្លែងាក់លុចិលីប្រកាសងាន់កត្រឹបនេះបួនសាងលដានឌីបួនសាងអេតមើអៃទីកប្ររំនឹង
1: ôm nước quân sang lại tận bình cấp ở mọi do con hàng chim tạm đừng ngả lọt mà phân đuổi ố cà phê đặc lắc bự là mò hầm đặc lúc lại dệt lề trẻ kem mò lầm lại hệ tiếp hàng cả trăm đồng pro bằng tôm vịt đưa phim rụp đốt tôm bọc rụp lại năng lại hiệu trên đường huê bằng tôm đêm chém cả tôm vịt điêu rụp kinh vật làm chim tạm ta lại thật cái lại năn đập đuổi đặc lắc bự mò lùm đuổi tì thảo trú lại năn đỉnh lăng lùi tì รวมกว่าปักรองเห็นอกชิมเนียยืมเธอระลัวเห็นตัวเองเวรีเชนทิงห้องจาร
2: มึงกลายสันลังกละเซตกรับวิดีโอรูปกลายใจมอมดงอมอยกันนั่งกลายยัดเลกาดะตุ่มกระสารกาแฟดุจอ้อเบต้าลอรูปิมลารูปกริงวาลปลากาแฟตามตาบรัฐากระจักแซมและอันจำดิกยาร์กาแฟกิจับเริงมึงจ่าแตกลักกยากระจับดังบรูยิงกลายปิมลีร์ปลาวะในตุ่มกระหังในปลายวานั่นเอมเทจันกาแฟแตกลักละมอคือปิมลาร์กะลูดนกเห็นปิมกระนั่นเอลกาแฟเทจันลำลาจาร์และนั่นติดลงรังลัน
1: เอิมดิบวนสร้างและดันบิงกับระในนากาเกาลักปอกหัดระตุบังเราลำหัดระดีกยาร์ปรกนวะเตกริงกนงลันและนั่นมอปาวิตละลูปตุทืน
0: กระเพรย์เรย์ไม่นงเถเตตุกเตบนแอร์กมารสะบนดอนในแบมบงนาวกระเสียมลังและดันเกรดลังดังฟาร์กาเกามังกอไซกาเกาปาวิตละประกาศเขตกระจับกอกอไซไม่ก็หยอดยอกัวของลาลันเอามาลุยเลียไอเตียเกรดลังและดันบ่อนกชีจักกะประกาศบาวิตมักนาบอกาเกาเอ็ดกระจับเห็นบุหิลิกเกรดลังนาบอกเดเรกจิงแซมเบิร์กลังเป็ดปลานาบอกในใจอามาลุลูไอเตียเกรดลังโอมึงบอกตุเตือนมาบาวิตพนตาเลยเราลูกก็เซติสะบุญดอนรอและนากาเกาเปียมดีกยาระเปราะกันวะรุระในกลุ่มสะมอนางไอตลับลุให้ตานากาเกาอีปูลไปกุ้มปลานาบอกกาเกาอัดมอมก่อมจริงและดูปิมลีระตุ่มเกาะไซลำปลอกเกร็ดลังตุ่มกราและนันรวยแปลมดังทั้งอีปูลไปกุ้มรอดนากาเกาไปหำดีกยาเตสะก็ยอดนากาเกาจริงดังเฮลิปลาเฮลิเกร็ดลังและดันยกัวปองลาลันเตสะบุญดอนและนันบาวัดลูปตุ่มตื่นกับตุ่มเกาะไซลำสะฮิปูลไปกุมด้วยงาหลอกมามันก็จริงและฮิปูลไปกุมมาปลาปลากาเกากับดิบบนซางและนั่นกระงกระจับปลอกนวะจังไกปูลมาปลาบริดีกระยากระจับกระตังเห็นบังตุ่มดังฟาร์ปลามจริงบังตุ่มเกาะใส่กระิงปลากาเกาเตสะบนอ่อนบริมอปักปรองเห็นและเอามาโยกนองพาวิตประกาศเขตกระจับแกลบิมเลียลำปลาตุ่มกราและนั่นตัวดวงชิมแนมดังทั้งลอดรูมดิบบนซางเอ็ดไอเตียมดีกระยาดังปลาในปอกแถมสหรัฐเดกยาร์ปรากฏว่าโยกัวฟองกริงกนงลัน
1: เอิมที่บนสร้างและดันบิงกับยานหายจานยิงยานคังมอลูหลัดเบิ่มดังงะและดันงะมอยจักด้วยกลมดังปลามจริงบุกละยานาเตียคังมอกแหล่ปิมลิลูกเกาะไซหัดเด็บลำกริงบนสร้างเตจาระตักลักมดิงเห็นและกับประรำกลางกระมานหลัดเบิ่มดังงะเลยงะโยหัดรำเด็กมรอกับปลอบปลามจริงดุมเด็กในเอามอยกนังดูมดิบงงะหมอบประวัติโดยโอลอมดีกยาระปรางะละมาหมอกแหล่กจับรังเห็น
0: นาจวดลังวาระนาปอสเรียงมังเอองจันสุนเถาสัตเลียจารตักลักกรับจมในบุกไหลติยศเรียงเอองปลาเดียเรกจิงแซมงามปอลูทนเซปอตะปันในตุตะปันปลอตะปันลำปลาวางกับเพเอองปลาแถมปลอพ่นนาปอสเรียงเอกาวตัวปลอหิมาทนลำสายตาดำกระลันปอเมาเอองเถาปลาและเหไปหิมาปลอพ่นนาปอสเรียงหมอบึงปอและเปียสเรียงเดเรกจิงแซมลำยานหจานเอองถามดิงสนักกับปรคัดทานบิมตอรักตักลำวารกาเซียมลังหุยมอหลดเบิ่งดังงะและนันเลยงะยอหัดรำเน็กมราวลำปรปลาเกรดลังกาสเรียงก็ยอเกรดลังยอหัดรำเน็กสนันยับตุมลำสาทนเอองมอปวิทเบิ่งปลุกสะปันปลุกกระตัวปลุกตอนปอสเรียงและนันปะตอนกับเพศาแกลยมพันนั่นละสาวเรียงเอองปลารวยแปะหน่วยเห็นเกียมตัวมลานสนั้นคางมอยนาชิยมเห็นเมืองกระจุบลุรูกระสปันปลดด้วยบ่อประกัดลงลำสากิโลกรัมเมืองนั้นเอองหมอปวัตรลูประกัด
4: กว่าถึงบาดี
5: ปลาปลาเกลียดลังคามอลูหดดำหนักงะเบนดาเตอร์ปันกระจับพัดปลาเกลียดลังมเซซิมหนักโปรเฮเบลเกรียแอร์เล่นอันรำก้างรถบ่มหนักงะเยอะเริ่มลั่นเซนิกนาปอสาวเรียงดีเรียกระจิงแซมงามปอลูก็ปลายใจก็ซวยหมายใจ กยอยันไอเตียกรับทนคังเมาไกลปิมลิสนันใจปลาตูรหมาเยอะตึมไกลหยอกกัวผงโป
0: เอามาหยอกกันนังก

0: เฮียนอาจารย์ข้าน้อยแม่นโดเจียนเป็นเพื่อน
1: แม่นเพื่อนร่วมงานของไอ้ทันวะ
0: แม่นแล้วเว้นแทงว่ากับอาจารย์แล้วได้บ
1: ่ขอบเจ้าช่วยได้อย่างให้เจ้า
0: เฮียนอาจารย์ข้าน้อยมาขออาศัยอยู่วัดโซคาวบ่ฮู้ว่าสิรบกวนท่านหรือบ่ข้าน้อยอยู่บ่โดนดอก
1: ประตูของวัดย้ําได้ก็เปิดกว้างให้ทุกคนอันเจ้าหันแม่นในแท่งได้ฝากฟังไว้ดังนั้นเจ้าอยากอยู่ยามใดก็ได้ยามใดก็ได
0: ้มีความฝากฝังไว้เวียนแทงได้ฝากคอยไว้น้ำอาจารย์บ่เราฮู้ว่าคอยสิมานี่บ
1: ่แม่นแล้วไอ้แทงฮู้ว่ามีมือใดมือหนึ่งไอ้เจียนจะมาเพิ่งพาใส่อยู่วัดนี
2: ่พระอาจารย์ข้าน้อยมีเพื่อนร่วมงานผู้หนึ่งแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นมือใดมือหนึ่งข้าน้อยขออนุญาตแนะนําให้เรามานี้อาศัยบุญของศาสนาพุทธขอรบกวนพระอาจารย์เปิดใจรับเอาได้บ
1: ่วัดได้เปิดประตูให้ทุกๆคนเข้ามาและคนนั่นแม่นเพื่อนของเจ้าอีก
3: และผู้ที่เจ้าอยากเว้าแม่นผู้ยังยืนอยู่ประตูวัดแม่นบ่

0: Xin lỗi, tiệm nhà mình sắp đóng cửa.
1: Dạ vâng, hôm nay đóng cửa sớm, tôi chuẩn bị đưa hai mẹ con qua nhà ngoại.
0: Tôi muốn tìm mua bao thuốc, nhưng mà các tiệm xung quanh đây đều không có. Tiệm nhà anh có bán thuốc lá không?
1: Đây là cửa hàng hoa quả, nhưng nếu anh cần thuốc lá, tôi sẽ mời anh một điếu.
0: Ủa không, tôi muốn mua cả bao.
1: Tôi không bán thuốc lá, nhưng nếu anh cần, anh cứ dùng tạm bao này đi. Một lát nữa đi qua đó, tôi sẽ mua sau.
0: Cảm ơn, cho tôi gửi tiền.
1: Ai lại thế? Bao này tôi xài rồi, dù chỉ một điếu, anh cứ cầm lấy đi, không đáng giá bao nhiêu đâu. Xin lỗi, dù gì cũng có duyên gặp gỡ, xin hỏi quý danh anh là gì?
0: Anh cứ gọi tôi là Tam Bản. Tôi làm nghề lái cây.
1: Lái cây?
0: Tôi tìm mua, chơi và bán cây cảnh. Hình như anh cũng rất am hiểu về cây cảnh. Nếu anh quan tâm thì chúng ta sẽ cùng hợp tác.
1: Tôi chỉ biết một chút thôi. Dù gì thì đây cũng là khu tập thể, tôi không có vườn để chơi.
0: Anh đừng lo, nếu anh cần và quan tâm, kiểu gì chúng ta sẽ có cách làm cho nó vừa vặn và đúng với hoàn cảnh.
2: Phó gặp chạy, nhằm đây cháu vào lầu mà su. Phó gặp phân phó chạy là.
3: Đôi, nhằm đây lúc có chữ lột sát ảnh hẳn không phó sớm ở.
4: Lụ rạc bay bừng sang.
3: À.
4: Lụ có giạc bừng sang.
3: Ừ.
5: น้าสาวจะไปเบิ่งตู้ไปสวนเอาของขึ้นไปให้สร้างกินเดี๋ยวนี
6: ้จ้าต้องแจกอื
7: ม
2: พอคิดว่าถ้าพวกลูกควรจะมีแผนการยาวนานเพื่อให้ชีวิตกันเป็นอยู่มีความปกติบุญนี้ถ้าบ่แข็งแรงปานใดดังนั้นอาจจะวินอยู่เฮือนเบิ่งแยงดูแลลูกเราอาจจะเปิดห้านค้าขายน้อยก็ได้แต่แท้งถ้าต้องมีเป้าหมายในอนาคตลูกมีความคิดว่าจะกลับขึ้นกำลังตำรวจอีกบ
3: ่เฮียนพ่อลูกคิดว่าคือสิยากอยู่เพราะว่าสิ่งที่ลูกเฮ็ดทุกอย่างมันบ่เคยดีสำหรับเขา
8: พ่อเอ้ยไอ้แทงบ่ได้เฮ็ดหยังผิดเลยทุกเรื่องที่ข้าเจ้าเล่าลือเกี่ยวกับไอ้แทงเพียงแต่
2: เป็นหยังเห็นลูกสาวมาอธิบายให้พ่อแต่ก่อนเขาเข้าใจผิดก็ตามถ้าว่าแต่แทงบ่ดีพ่อก็บ่ยอมให้แต่งงานกับเลาสิ่งที่ว่าสำคัญเห็นว่าแทงมันมีความสามารถลื่นกวนผู้อื่นบ่ใช้ในเวียกอื่นคือน่าเสียดาย
3: โดยลูกขอบใจพ่อแต่ว่าลูกเคยออกจากคุกของหักษาความสงบทหารมาถึงว่าบ่เป็นคดีแต่คือสิมุ่ยเพก้าหับเอาลูกเข้าเฮ็ดเวียกดอกพ่อลูกก็บ่อยากนั่งรอถาสุขสตาดอกพ่อก็ฮู้นิสัยลูกตัวว่า

0: ได้แล้วได้แล้วเห็นทุกคนแข็งแรงขึ้นแล้วนี่เจ้าก็ดีใจหลายบุญมี
1: โดย
2: ไปเอาน้ำมาให้พ่อดื่มไว
1: ้โดย
2: ขอเชิญพ่อเข้าในเฮือน

0: ยังเด็กน้อยสองคนอีกบ่
1: โดย
0: ป้าเอ้ยฮะจำนวนคนคือแนวนี้ผ่านแม่น้ำลำเซผ่านป่าเจ้าบุญย่านตาอันตรายบ่พ่อเครียดเจ้าแห้งเพราะว่าเจ้าบุหาความสวยเหลือจากพ่อนับแต่เวลาไปฮอดลาวพ่อได้ยินมาลูกถึกพวกกับกปศกองทัพประพฤติต่อบ่ดีเห็นบ่เป็นนาละอายแท้ๆที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีไปปะให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ซิดของตนดูถูก
1: อาจารย์พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ่
0: อาจจะเป็นได้บ
1: ่พ่อ
0: ยาละเรื่องนั้นยังยาวยามใดที่ว่ามีเวลาเฮาจะเว้าให้พวกเจ้าฟังเดี๋ยวนี้แม่นแก้ไขเรื่องปัญหานี้ก่อน
1: โดยลูกขอฟัง
0: ก่อนอื่นมดแม่นเอาใจใส่พวกเด็กก่อนมันเข้าห้องเรียนแล้วบ่
1: โดยเฮียนพ่อเด็กน้อย2คนแม่นมหาอุปราชใต้เท่าธุลีพระบาทฝากไว้นำโรงเรียนเลี้ยงเด็กของพระราชาณาจักรใกล้กับเฮือนส่วนลูกจันดาอยากถ่าฮอดต้นปีเฮียนอันใหม
0: ่บ่ต้องเล่าถ่าเรียกนั่นเจ้าจะจัดการให้จินดา
2: โดยท่าน
0: สาวมืออื่นเจ้ากลับมานี้แล้วก็เอาเอกสารมานำซับซ้อนให้พวกเด็กน้อยเขาอยู่ในห้องเฮียนที่เป็นห้องดีที่สุดอยู่เวียงจันทน์ถ้ามีปัญหาหยังอัตคัดให้แจ้งมาให้ข่อยฮู
2: ้โดยท่าน
0: ส่วนนายไทงพอให้เจ้า2วันนะเพื่อซับซ้อนเวียกงานส่วนตัวหลังจากนั้นเจ้าเข้าเฮ็ดเวียกอยู่สำนักงานรัฐบาลเพื่อเฮ็ดเวียก
1: ฮะลูกไปห้องว่าการรัฐบาลเพื่อเฮ็ดเวียก
0: แม่นแล้วความสามารถและสติปัญญาของเจ้าพร้อมกับอันเหือแห้งพอสั่งสอนเจ้าหันเจ้าสิบขายมักไม้อยู่นี่บ่
1: โดย
0: ท่านขายมักไม้นี่ป้าไว้ให้เมียเจ้าก็ได้แล้ว
2: โดยเจ้า
1: พ่อลูกบ่ฮู้ว่าจะขอบใจพ่อแนวใด
3: ไพ่ฮันคือนักเฮียนแทงนักเฮียนมีอย่างบ่คือมาเฮ็ดอย่างอยู่นี่

0: เดี๋ยวนี้ว่าอะไรล่ะบอเป็นอย่างจึงมาหาอาจารย์ดึกดื่นแบบนี้พ่อแม่ของลูกกลับเวียดนามแล้วเป็นอย่างรู้ว่าไปนำขเจ้าพ่อแม่ของลูกถึงในประเทศเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับขบวนการดงกิงเนี้ยถูกตัวลูกเองอยากอยู่นี่ไม่อยากออกไปแต่ขเจ้าเป็นครอบครัวของลูกเด้ลูกกับโบฮุลูกรู้สึกอยากอยู่นี่ซันมีไพ่ในครอบครัวลูกหัวลูกนี่มาบอลูกท่าหมดทุกคนนอนแล้วจึงโดดลงน้ำลอยน้ำขึ้นมาที่นี่พ่อของลูกเห็นแต่ว่าเพื่อนมิดพอเห็นลูกโดดลงมา
1: ลูกหาทางมาเฮือนอาจารย์แม่นถูกต้องแล้วมืออื่นลูกไปห้องเฮียนปกติเด
0: ้อลูกขอบใจ
1: สาธุ

0: จูจำเด้อครั้งนี้บ่ได้พบหนีอีกอย่าเฮ็ดให้พ่อกลายเป็นผู้ที่บ่เฮ็ดร่อนหน้าที่ของตน
1: ถ้ายังอีกเทื่อนึงพ่อจะบ่อภัยโทษออกเด้อ
2: พอจะดูแลให้พวกลูก

0: You sure he's true?
1: We've been doing business for years now, Thumb. You really take me as a man who forgets my promises?
0: Oh, I'm sorry. I just don't see that Duyen being easily persuaded.
1: And that's your goddamn problem. Even though Dr. Duyen greenlit the CIO to start recruiting Nguyen Thanh, Ambassador's still a member active at the South Vietnamese Embassy.
0: The ambassador didn't like Nguyen Thanh from the start. He focused on that Duyen guy. I think Duyen sells the high value decoy to draw Mr. Fire through. They can slip away.
1: Well then, Thumb, just one more thing I need you to know. At first, Charles wasn't noticing nothing. But now, the pendulum of his curiosity is starting to swing towards Nguyen Thanh.
0: See, I will. This round on you. Sorry, but I gotta get back to the embassy now.
2: ลูกพาพ่อไปวัดเป็นประจำขนาดนี้มันสะท้อนถึงเรื่องงานของลูกบ
3: ่พ่อบ่ต้องเป็นห่วงกะยาลูกมาตั้งหนาบุญมีเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพ่อในนามของลูกเขย
2: เออขอบใจพวกลูกเรื่องงานของพวกลูกปัจจุบันนี้คือแนวไ
3: หนเฮียนพ่อท่านอาจารย์เก่าของลูกบ่เข้าใจว่าเป็นหยังเรามาบ้านเฮาแบบกระทันหันและเราก็เป็นห้องนายกประวัติเราบอกว่าจะดูแลพวกลูกอีก2วันตามคำดัดหมายลูกสามารถไปเฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการสำนักงานนายก
2: อวยพรลูกเด้อบ่แม่นโดยบังเอิญที่ท่านประวัติมหาเจ้าดอกพอได้ฝากความนำเพิ่นนับแต่เวลาลูกยังอยู่คุกกูแหละ
3: โอ้ยฝ่าเอ้ยเดี๋ยวนั่นบ่ความหมายว่าอาจารย์ประวัติได้ฮู้แต่ทมิตรแล้วว่าลูกมาลาว
2: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกใหญ่ส่วนหลายเขาก็จะบ่เฮ็ดอย่างว่องไวดอกทุกสิ่งที่สะดวกของลูกกันล้วนแต่แม่นเราช่วยเหลือแบบลับๆ

0: ลุงก็ควบคุมลิบอุนสร้างและดันบินกับกาเปียงได้กำดิ่งลังหัดดำดวงรูปห้องแกลดเดมังระแกลมเราและดันหัดดำดวงสับลูกดวงรูปดักลักลำหัดดำดวงรูปในมอตุมตาสนัยกระเซียมลังปราจุคลีลันตุมหัดดำประพนก็ยุ่มลันทนต่อยบดอบลุ่มนำจาระดักลักเอื้อมเธอหมอยเบดอบลุ่มตะปันในปอนำมิตุก็ยุ่มลุ่มตะปันในกลับรักเบหกุมตุมกราปรักเบรจันลำจาระดักลักละหมอกแหลดดีกยานเอ็ดกจับปลอมเดกตังเลยงะบรอตุยตัวควยมักลังแกลกหันสนะเซมไลกลันจารนากาเกาปอกกระดาตุบังเราลำเดกยารบรอกนอกริงกนงลันปุ่นตุมตัดนันสนัยมรอในฮิปุลมาบรอมรดเรามังจาระตักลักมาบรอหังตุมสาวัลกันนังปรารุมตังและนันตุมกันนังทารบรอยอตุมมรับนชารบรอจิวโนจุคลีลันกันตุมหัดดาบรอพุนกริงนังงอจาและนันปรบาปีกำละเอดอตีตุมฟาลบนสังรวมกราเวตกำเดบบนสังยอลำหัดดาบรอดงชี้หัวติงเวียนเท้าลำกันนังกิดกายประดังจาร์เขยังกว่ากิดกายกันนังประสังจีอาจารนาจุนุกมาประนำเป็ดละมอดุมดงชี้หุ่นลือตันลำกันนังกิดกายประดังจาร์ควาเกรดลังวัลตุมกราฟูเอียนดาวบ่าวมิงลำกันนังกิดกายประดังจาร์ควากันนังประดังฟัลตุยหัว
1: ลอยชิกลายเปรตเท้าตุ้ลอยกระจุ้มลันสปันเอเตตลบลุซาลอยลอยงานดาประปะปลุเอมาลอยมลำดิมาประจิวโนจุกลีลันลูดับประโมบาวิตและปูตุตืนลำนันอิลันกระตอยหังเอกสิกระเดนาตือร์กระเปนอันหายแปเจ้าและตุปันปลุกจุกวัดปะปลุนำกระเดตุลันและจุกลีอิลันกระตอยหังเอกสิกระเดลีริมตุยหังตุยอันตุยหัวมอยเปตุปันปลุกเจตุอันดาประวันงาดีวันบุญปรังเราทุ่งตีหัวมอตุปันปลุกกวัดนำเจตุดื่มตาพุนกะวันบุญแสงนาทุ่งมอตุปันปลุกเรากวัดตุปันปลุกแสงเจตุปลุกรำปิมไรกะไหลมาพระกะแองควาคิดแก่กะนังพระสั่งเจแอโฮทิ้งเวงเท้าเอวไล่ตึมกะนังแถมพระเลาะเชมกลางวิทยับในพระบิมกระหอยมลันกระเตินงะตุจริงดงชี้บิมยะก็เลยละงะดับพระปะปลุกเอมาหอยมลำอเมาเลาะตุกลู่โอปีพระกนาลู่กยวนันตึมกระนังแถมพระสะวันตึมกระนังพระรูปทางบิมดิกตังกุบปิดห่มเท่าในนาปูตุตื่นลอยงะมาห่มเท่ากระไรเล็ดลันเมาไปบินซิมกระจังกะเลยลอยงะหันดับพระโยสีเริ่มลันกะชาโมปูตุตื่น
0: จาระดักลักลักลอมเดกะตังปรอมจุดชาระอิมเทือกแกลปิกุมตุมกราเบทอนันเบนเสริมตละแกลเดดลันดูแกลจักกะลไปดุมหันดับพระมารมอลอยงะและนันดิมลาบอตุตื่นหายันลำลานกระจุกทนใจประดับล้นนำจาระตัวเอิงอารามอารเปรตุเปียกกับตัวหัดจับรัวหอยนับรักใบยอกับรัวลำโปรด้วยตุ๊ดลับรถสปานในกลายลอยตัวเหกลับรักมันเป็ดตอนนั้นมันกรำเล็กแกลตุเปียกกับเราหัดจับรัวเต็งเป็ดลำกระจุกลานเอาเกาะทนในจาระตักลักตัวเอิงอารามอารเปรตุเปียกเกิดลับรถเราหัดจับรัวหอยนับรักใบยอกับรัวตุ๊ดลับรถสปานในปอนำไปตุ๊ดสปานปลุกกระจุกเหกลับรักจาระลำกรำเล็กแกลดูเปลี่ยห้องกลอบลุ่นนำหัดจับรั้วลำนั่นปลุกสหัดจับรั้วมดีนอปรักดูเปลี่ยให้เป็ดใส่ปอไปตุ๊สะปันปลุกจู่ให้แกลปรักเป็ดต้องเอิมเธอระแกลปีกุมตุ่มกระจาระลำเป็นกระเสียมลำเสริมตะแกลเจ็ดลันกระดุมหัดจับรั้วลุยง่ายมืดรูระในด้วยตุ๊ปลุยมาลำลายตุ๊สะปันปลุกนำหัดจับรั้วมอกแกลกุนกับปักมอมเสริมกระเล็ดหลอกนังหอยนอเปลี่ยลำโปรดลอบลุ่นด้วยปอนำไปตุ๊กจู่ปลดลอยแกลปรักเหงากันอันใส่ตู้กุญแจประสาหัจับรถมอและมันได้มเสริมกระหลวยสีเรมลันกะจ้าปลุหัจับรถละคืนเท่ากระตุ้มกระนังทาระประโยตุ้มกระเสียมลังกระเราไล่มันได้มเสริมกระจารกระตือนงะรวยปลอมเสริมกระแกลดแหลดลานกระตุ้มหัจับรถหลวยโยนังตีงะลำทุนตัวปอดปลุนนำมันเป็ดนั่นนั่นมันก็มันเป็ดทองตุ้มกระนังประเกลตรงเอิงมันเสริมกระตุ้มหัจับรถไอ้เก่านังตีงะมันนั่นมันเลยมรอประตุ้มกระรวมควบดีกยาประกันวกแหลดดิบตาลำจารลุยซีกันังประกันโนกนากวาดปลุกซาบรอกันังประคำจาระตักละละมหนังดีกยาเหตุกจับนังห้องไกลจังกับประเปียจัวลำประกรามจิงแปลนยากรมดิบบนซางกันังประตุมกรามเนียมแปล
1: ดูจิมลันกะจุทนตวยปอตบลูนำไอ้นอปรากรุยมกบมอลำโปรซาไอ้ตุกะจุปลูเอมาไอ้เปาปะไอ้ตุไหลปรากดิปะกวัจสปันปลูเหล่าติดตุมกะหังกันหาจิทนตวยปอตบลูเอมาเล่นอันดิปลูนำกวัจตัวติดตุมกะวึกในทนทีปรากประจันมอตวยไอ้ตุสปันปลูกะจุไอ้เปาตัวไอ้ตุไหลปรากดิปลูกวัดเราเด็ดตุ้มกะหังขนาดจีทนตัวไอปอตบลูเอมาเล่นันดิปลูตปันกวัดสปันก็เด็ดตุ้มกะหังวึกในทนตีมังนันเปรย์ปุ้มปรักเปรจันปรึโมปักปรังรวมกบดิกยาประตุมกรากระหัติปินตาลำจารอาจารย์ปรักเปรจันตีกระนังปรักรวมในกระนับญาจารโมไอเป้ปลูนำไอปอยกลายปรักดิปลูกวัดนำปลุกปากติดตุ้มกะขนาดชิทนตัวไอปอตบลูเอมาบินลุยที่กระดับพระเปรจันกะกวดใส่บุญกระนับเกี่ยมบุญกระนับมเซลประมาแปะแอตุเกรมแกงไกลตัวจากวาเรงกะกริงบุญแซงเล่นันเปรจันกะเดเรมพระเดเรมพระรวมกบเกรดลังจักไกลติบเกิมนี่กระนับใหญ่ลำจาร
0: ดิหนึ่งจักบรมตมจัดสังหรากตัวเกิดเรามรอกลายเบกับแลหนึ่งจักบรมตมจัดปลาฟ้าตุ้มกริงฟัลและอันกระตุนมุ

0: ปเปรเทาลำน้ำลันเอาเกาะทุนตุยปวดตัวปลดนำไกลรัวแตนไอ้เพราะอุ่นจอปีตึบลาและเกลุนกการทำจารงะลุจินเลียดูประกักเงินกระดับนิบอุ่นสางกยวดันประหล่อดิมลาลุหัดจันในชะรำกลางกระมังไกลรัวยิงประกาศยุบพันดำแปมนังรงตึบกระมังไกลรัวเพราะไกลงะลุจินเลียประกักเงินกระดับนิบอุ่นสางและดันดิบอุ่นสางเอ็ดเมื่อไอตีกับประรวมนังอมดิบวนสร้างและดันบิงกับอมยอกนองจิงตามดังกะละมาพ้นดุจโอกะเพตักลักบรุละมอหมตะลุกละเอียดเลเจเกมมอลำกละเฮเตพังกะดับนึงโรบังตุมวิดีโอฟิล์มรูปดุดตุมปอกรูปและนันกละหิวเชนงเวบังตุมดิมเจมกระตุมวิดีโอรูปกริงวาลปลามจิงตามตากละทารกะและนันนับนุยตักลักบรุมอลูมด้วยตีเถาตุและนันดิงคลังลุยตีรวมกว่าปักปรองเห็นอกชิมเนี่ยเอื้อมเธอระลัวเห็นตัวเองเวรีเชนทิงห้องจาร
1: มึงกลายสันหลังกละเซตกราบวิดีโอรูปกลายใจมอมดงอโมโยกันนั่งกลายยัดเลกาดะตุ่มกระสารกาแฟดุจอ้อเบต้าหล่อรูปิมลารูปกริงวาลปลากาแฟตามตาบรถากระจักแซมเล่นอันจำดิกยากาแฟกิจับเริงมึงจาแตกลักกยากระดับหนึ่งโปรยิงกลายปิมลีร์ปลาวะในตุ่มกระหังในเปลยวานั่นเอ็มเทจันกาแฟแตกลักเลาะมอคือปิมลาร์กะลูดนกเฮนปิมกระนั่นเอลกาแฟเทจันลำลาจาร์เล่นอันติดลงเรืองลัน
0: อมดิบวนสังเลดันบิงกับระในนากาเกาลักปอกหัดระตุบังเราลำหัดระดีกยาดปรกนวดเตกริงกนงลันและนั้นมอปะวิตละลูปตุทืนกระเพรเรยไม่นองเถเตตุกเตบนแอกมารสะบนดอนในแบมบงนาวกระเสียมลังและดันกระเด็ดลังดังฟารกาเกามังกอใสกาเกาปะวิตละประกาศเขตเกจับกอกอใสไม่ก็ยอดยอกัวของลาลันเอามาลุยเลียไอเตียกระเด็ดลังและดันหมอนกชีจักกาลประกาศบาวิทมักนาบอกาเกาเอ็ดกะจับเห็นบุหิลิกเกรดลังนาบอกเดรกะจิงแซมเบิร์กลังเป็ดปลานาบอกในใจอามาลุกลูไอเตียเกรดลังโอมึงบอกตุตื่นมาบาวิทพนตาเลยลอลูกก็เซติสะบุญดอนรอและนากาเกาไปหำดีกะยาระเปราะกันวะรูระในกลุ่มสะมอนางไอตลับลูให้ตาระนากาเกาฮิปุลไปก้มปลานนาบอกาเกาอัดมอมเกาะจริงและดูปิมลีระตุ่มเกาะไซลำปลอกเกร็ดลังตุ่มกราและนันเรียบแหลมดังทั้งฮิปุลไปก้มรอดนากาเกาไปหำดีกะยาระเตสะก็ยอดนากาเกาจริงดังเฮลิปลาเฮลิเกร็ดลังและดันโยกัวปองลาลันเตสะบุญดอนและนันบาวัดลูปตุตุนเกาะตุ่มเกาะไซลำสะให้ปูลไปกุมด้วยงาหลอกมามันก็จริงและให้ปูลไปกุมมาปลาปลากาเกากับดิบบนสางและนั้นกระงกระจับปลอกกันว่าจังไก่ปูลมาปลาบริดีกระยาดกระจับกระตังเห็นบังตุมดังฟาร์ปลามจริงบังตุมเกาะใส่กริงปลากาเกาเตสะบนอ่อนบริมอปักปรองเห็นและเอามาโยกนองพาวิดประกาศเขตกระจับกลายบิมเลียลำปลาตุมกราและนั้นตัวลูกชิมแนมดังทั้งเลาะรูมด้วยบนสางเอ็ดไอเตียมดีกระยาดดังปลาในปอกแถมสหัสรับดีกยาร์ปรกนวดโยกัวผ่องกริงกนงลัน
2: เอิมที่บนสร้างและดันบิงกับยานหายจานยิงยานคังมอลลุหลัดเบิ่มดังงะและดันงะอมอยจักตัวกลมดังปลามจริงบุกละยานาเตียคังมอกแหล่ปิมลิลูกเกาะใส่หัดเด็บลำกริงบนสร้างเตจาระตักลักมดิงเห็นและกับประรำกลางกระมานหลัดเบิ่มดังงะเลยงะโยหัดรำเด็กมรอกับประปลามจริงดุมเด็กในอมอยกนังดูมดิบงงะหมอบวิดโดยโอลอมดีกยาระประงะละมาหมอกแหล่กจับเริงเห็น
0: นาจวดลังวารนาปอสเรียงมังเองจันส่วนเถาสัตเลียจารตักลักกรับจมในบุกไหลติยศเรียงเองประเดียเรกจิงแซมมงามปอลูทนเซปอตะปันในตุตะปันปลอตะปันลำปลาวางกับเพเองปลาเทมปลอพ่นนาปอสเรียงเอกาวตัวปลอหิมาทนลำสายตารำกระลันปอเมาเองเถาปลาและเหตุเปหิมาปลอพ่นนาปอสเรียงหมอเบิงปอและเปียโซเรียงดิเรกจิงแซมลำยานหจานยองถามดิงสนักกับประคัตทานบิมตอรักตักลำวารกาเซียมตลังหุยมอหลดเบิงดังงะและนันเลยงะยอหัดรำเน็กมราวลำปรอปลาเกรดลังกาโซเรียงก็ยอเกรดลังยอหัดรำเน็กเซนันยับตุมลำสาทนยองมอปวิทเบิงปลุกสะปันปลุกตัวปลุกตอนปอโซเรียงและนันปะตอนกับเพสารก แกลยมพันนั่นละเสาเรียงเอียงปลาหรือแปะหน่วยเห็นเกียมตัวอําลานสนั้นคางมอยนาชิ

0: บมเห็นเมืองกระจุบลูกรัวกระสับปันปลดด้วยบ่อประกัดลงลำสากิโลกรัมเมืองนั้นเอียงหมอบาวัดลูกประกัด
1: กว่าถึงบ่ได้
2: ปลาปลาเกลียดลังคามอลูกดำหนักงะเบ็ดดาเตอร์ปันกระจับพอดาปลาเกลียดลังมเซซิมในโปรเฮเบลเกรียแอร์และนันรำก้างรถบมหนังงะย่อเรมลันเสร็จนิกนาปอสเรียงดีเรียกกระจิงแซมงามปอลูก็ปลายใจกระซวยหมายใจกยอยันไอเดียกลับทนคังเมาไกลปิมลิสนันใจปลาตูรหมาเยอะตึมไกลหยอกกลัวของโป
0: มอยอกนองกอแซเอองถาวดูดโอตีลูซำกันลำจาลูกอแซมด้วยบนสังลักเดกตังปรารามกลางหลอดบึงดังะเลยหัดใจดับเป็นนางและดันกันจับรังกอแซเมียจูวันทองด้วยเวนาไตตกเตสะกรงกโนมอตัวตาสาวเรียงมอบึงพ่อเอ็ดกันจับไปเป๊ะปลดทนของใดและเปียมเราะแบะรถบึงดังะลำยานหายจานในเมียนเกาะเติมและกระจับดังกระแอและนันเติมหาเปาลอยหัดจับในกมเรากิมเก็บเกรียมเติมลูหาเปาหูเกอกระเซมลังดังไอรับกะลันกระยำเราะรถบึงดังะกระนาวพอสเรียงกระยอเมียดรวยงะยอหัดจับในเสนันวารณาสเรียงดิเรกจิงแซมเบะรถบึงดังะมอบาวิทมึงสปันปลุกตัวกระใสตู้ตอนปอยำตุมลำสาทนเมียดมอบาวิทไปให้ไกลปรากฏลง
3: nói chung là cái vô cơ thì nó
2: ra này có sợi cò lằng rọ bự bự cây do hạt bọ ăn cre ẹt đào kri kềm cang cầm đường làm chiên bên đất cây loài ngạ nân palm thề cừu mơ lắc sầu riêng rọ bị tiệp bọ tờ proi cân đồng hạt bọ sinh học là sầu riêng ở một dập nừng chắc bọ căn để xem lại mơ cây do nân ni pla loài ngạ do đầm nừng rau qua proi hạt bọ hữu cơ hồng tôm tà bộ proi căn đặt đa ngạ sơn nân hay ngào một bông ngạ xem và làm chiên là một loại cây chập rừng mơ
3: với bản lại nhiều người họ bảo là ố
0: ลุยซีปุลปิกุมด้วยงานลอมาสากรุงกโนแปรเทาลำตุ้มทุนเกมในบริรวยบริมอลูมเดียบนสังลำไอปุลช่องลิและหัดจำในกมเราบริลุยมเพราะแกลอมอละยอดกัวพอยดุกมเราไอปุลปิกุมนาน่าหุ่มกัวพังตุ้มกันหนังถ่ายปล่อยปุลยะยอดตัวมปักลู่อตุเรมลิหัดจำในงามเราตามตั้นกำเดียบนสังกะเซมตลังมาบุและดันมหัดจำรำแกนั้นลอมจุดแครมเดียบนสังปอยหับเบาสิงหอกหับเบาหูเกอร์กันยำเพราะแบบประกับแบลฮับเบลเกรียมกลางไกลตัวจักวาลเริงกะและดันจักเกอร์นำดังปลาไกลสิทธิ์กละนั่นละบรารำกลางหลอดเบิ่งดังงะเบิ่งเกาะทนรวมที่บนซามเพราะแบกไกลหลุดเลียเบิ่งยานอาเตียงะอมอยจักดิบบงาประกับมอบาเฟตและดันจริงไกลตัวกันนางกับบรางะละมาบรุมอกไกลเอ็ดเกจับเฮน
4: hội nông dân thì cũng thứ nhất là
2: năm nay Pulbi cùng những người lò mà xa lòng cua phòng túng cân nặng thả bọi Pulia trồng chai hoặc cân nặng bọi đáng cân nặng bọi sang chữ e hãy ngao cân nặng lò bọc lưu tùm tổ rem hạt đầm nảnh rau bây giờ buồn sang bằng cân chấp hạt đầm nảnh bà kriệt lăng cầm nặng bàm chinh bọn nít không nằm bọc sầu riêng chinh nằm nặng bà bà vết lưu bạc cắt bẻ ta mọc làm đình hình mơ cơ hạt đầm nảnh bà kriệt lăng gây bà dù hạt đầm nảnh rau mà đi bòm nga đi bạc một bà vết.
4: đặc biệt là đối với cái cây sầu riêng này đấy.
0: Lệ ngã bờ ram càng loạt bừng đằng ngã qua phòng lệ ngã dọ hạt rậm rau lệ nên cây cành nào làm bờ làm chiên chiên hạt rậm đằng ngã mò lùm nếp bên sang làm trà là tắc lắc lệ ngã đúng nó bị mò gặp bờ mò cây đập bên nang cây chập răng ở mò dọ còn nằm trùm quốc để bờ tụ tươn bờ ngã bờ các mò bờ vết cầm nếp bên sang đuôi ố làm để cây già bờ ngã lọt mà làm trà lệ nục rau dọ quốc phòng kinh lăn dàn ở tiệt tiệt nục po lệ nặn để cây già cây chập răng làm cờ lì nục rauหัดจำดวงรูปและเด็ดในเมืองฮะแกลมเราและดันหัดจำดวงสับรูปดวงรูปตักลักมันจะเยอะตับในและจักกำเนิดวันสร้างและดันเป็นกับเตรียมดิ่งหลังและบนในตำตัวลำหัดจำดวงรูปไปได้